การวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจำนวนผู้สูญหายในเนปาลหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่เมื่อวันพุธที่26สิงหาคมเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าเป็นมากกว่า 4,700 คนโดยมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า900คนเจ้าหน้าที่เนปาลระบุว่าจนถึงเช้าวันจันทร์ที่31มีผู้เสียชีวิต903คนและสูญหาย 4,247 คนในเนปาลโดยในจำนวนผู้สูญหายมีชาวญี่ปุ่น5คนสื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16คนและยังคงสูญหายอีก546คนในจีนเนปาลได้ส่งกำลังทหารและเจ้าหน้าที่อื่นๆเกือบ 10,000 นายไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยพวกเขาใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องมืออื่นๆในการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยกำลังดำเนินอยู่เช่นกันในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำในเมืองราซูวาทางตอนกลางของเนปาลมีรายงานว่าผู้คนมากกว่า100คนติดอยู่ในอุโมงค์ที่นั่นทางการท้องถิ่นระบุว่าน้ำท่วมได้ตัดขาดระบบไฟฟ้าและการสื่อสารในหลายชุมชนและว่าประชาชนจำนวนมากถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากถนนและสะพานได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายพวกเขาเสริมว่าชุมชนที่ถูกตัดขาดจำนวนมากกำลังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มผลิตภัณฑ์สุขอนามัยและสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอื่นๆกองกำลังตำรวจติดอาวุธของเนปาลได้ช่วยเหลือเด็กหญิงวัย6ขวบออกมาจากซากปรักหักพังขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงค้นหาผู้สูญหายหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันตามแนวชายแดนเนปาลติดกับจีนกองกำลังตำรวจติดอาวุธระบุว่าพบตัวเด็กหญิงคนดังกล่าวในเมืองที่ถูกโคลนถล่มซึ่งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนเนปาลจีนไปทางปลายน้ำประมาณ3กิโลเมตรหน่วยงานดังกล่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงร้องของเด็กหญิงและช่วยเหลือเธอได้ในเย็นวันศุกร์ที่28สิงหาคมซึ่งเป็นเวลากว่า55ชั่วโมงหลังจากเกิดภัยพิบัติมีรายงานว่าเธอถูกนำตัวไปยังสำนักงานของกองกำลังตำรวจและได้รับซุปพร้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกองกำลังตำรวจระบุว่าเด็กหญิงได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและหลังแต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตและว่าขณะนี้กำลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงกาฐมันดูนายเนตราคากีโฆษกกองกำลังตำรวจกล่าวกับ NHK ว่าการช่วยเหลือเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ด้วยเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นหลังจากถนนถูกน้ำพัดพาไปเขากล่าวว่าปฏิบัติการค้นหาถูกขัดขวางด้วยปัจจัยต่างๆรวมถึงน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อคืนวันเสาร์ที่29นักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่รอดพ้นจากน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างฉิวเฉียดได้เล่าถึงความน่าสะพรึงกลัวของสิ่งที่เธอพบเห็นโฮชิอิซูมิให้สัมภาษณ์กับ NHK ในกรุงกาฐมันดูเมืองหลวงของเนปาลเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม4วันหลังเกิดภัยพิบัติเธอเป็นศาสตราจารย์ประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและแอฟริกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศโฮชินักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมทิเบตข้ามพรมแดนจากเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเข้าสู่เนปาลเมื่อวันที่21สิงหาคมหลังจากนั้นเธอได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในกรุงกาฐมันดูก่อนจะเริ่มเดินทางกลับไปยังภูมิภาคที่ติดกับจีนในวันอังคารที่25โฮชิกล่าวว่าเกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่เมื่อเช้าวันพุธที่26ขณะที่เธอกำลังเดินทางด้วยรถยนต์จากเมืองบิดูซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ70กิโลเมตรเธอเล่าว่าขณะที่เธออยู่ในรถบนพื้นที่สูงกว่าเธอเห็นกระแสน้ำโคลนไหลทะลักลงมาเธอสังเกตเห็นว่ามีละอองน้ำขนาดใหญ่พุ่งสูงขึ้นขณะที่กระแสน้ำเชี่ยวกรากไหลลงมาด้วยแรงที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนโฮชิเล่าว่าน้ำท่วมได้พัดทำลายสะพานที่รถของเธอเพิ่งข้ามเสร็จและว่าตนเองก็อาจถูกคลื่นยักษ์ถาโถมใส่ถ้าเริ่มเดินทางช้าไปเพียงนิดเดียว

กองกำลังสหรัฐได้โจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักในช่องแคบฮอร์มุซเจ้าหน้าที่ของสหรัฐรายหนึ่งเปิดเผยกับ NHK ว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวว่าพบเห็นกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดติดทุ่นระเบิดลงไปในน่านน้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพลเรือเอกแบรดคูเปอร์ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศว่ากองทัพสหรัฐได้กวาดล้างทุ่นระเบิดที่วางโดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามในเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศของช่องแคบฮอร์มุซแล้วหลังจากการโจมตีกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามกล่าวในแถลงการณ์ว่าทหารและพลเรือนหลายคนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บและระบุว่าการโจมตีดังกล่าวจะถูกตอบโต้กลับและลงโทษรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวว่ากำลังดำเนินการปิดล้อมทางทะเลต่อเรือที่เข้าหรือออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่านในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการเดินเรือของเรือลำอื่นๆและระบุว่าผลที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีการขนส่งน้ำมันออกมาเป็นจำนวนมากในวันจันทร์ที่31สิงหาคมประเทศไทยได้เริ่มต้นโครงการส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเปิดให้ประชาชนมากถึง5ล้านคนเข้าถึงโมเดล AI ได้ฟรีเป็นเวลา1ปีรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณราว48ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1,600 ล้านบาทสำหรับโครงการ TH AI Passport ซึ่งเปิดให้ประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปสมัครใช้งานได้ผู้สมัครใช้งานจะสามารถเข้าถึงโมเดล AI ประมาณ30โมเดลจาก14บริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทจากสหรัฐและจีนรัฐบาลระบุว่ามีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับบริการนี้ประมาณ 1,300,000 คนและหวังว่าโครงการนี้จะช่วยโน้มน้าวให้ประชาชนหันมาใช้ AI มากขึ้นจากข้อมูลของสถาบันเศรษฐกิจปัญญาประดิษฐ์ของ Microsoft พบว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ในประเทศไทยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกสถาบันดังกล่าวได้สำรวจข้อมูลจากผู้ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างหรือ generative AI ในกลุ่มอายุ15ถึง64ปีจากกว่า140ประเทศและดินแดนรายงานระบุว่าอัตราการใช้งาน AI ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.4 ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมแต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่ที่ร้อยละ 17.8 สหรัฐอาหรับเอมิเรตมีการใช้งาน AI สูงที่สุดในโลกที่ร้อยละ 70.1 ตามมาด้วยสิงคโปร์ที่ร้อยละ 63.4 และนอร์เวย์อยู่ในอันดับ3ที่ร้อยละ 48.6 NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าผลงานสุดท้ายของฮิงาชิโนะเคโงะนักเขียนนวนิยายชื่อดังชาวญี่ปุ่นวางจำหน่ายแล้วฤดูการจับกุ้งมังกรเริ่มขึ้นแล้วในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่1กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันครั้งร้ายแรงบริเวณพรมแดนเนปาลกับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 1,003 คนแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 4,400 คนแต่ความพยายามประสบความยากลำบากเนื่องจากขาดแคลนเครื่องจักรหนักทางการเนปาลเปิดเผยในวันอังคารที่1กันยายนว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมเพิ่มขึ้นเป็น987คนทั่วประเทศยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 คนรวมถึงชาวญี่ปุ่น5คนส่วนอีกฝั่งของพรมแดนสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16คนและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า540คนทหารและตำรวจประมาณ 10,000 นายถูกส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยในเนปาลแต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยดำเนินไปอย่างล่าช้าเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานเสียหายอย่างหนักและขาดแคลนเครื่องจักรหนักที่จำเป็นในการเก็บกวาดซากปรักหักพังปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปในเขตราซูวาและเขตนูวาโกดของเนปาลซึ่งมีผู้คนมากกว่า900คนติดอยู่ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่คาดการว่าจะมีฝนตกเป็นระยะตลอดทั้งสัปดาห์เจ้าหน้าที่เตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำอาจสูงขึ้นและล้นตลิ่งอีกครั้งความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ทั้งสองประเทศโจมตีตอบโต้กันเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1เดือนขณะเดียวกันก็มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นว่าการต่อสู้อาจทวีความรุนแรงขึ้นFox News รายงานเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าจะมีการตอบโต้ต่อการที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนพร้อมประกาศจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐได้อ้างว่าฝ่ายอิหร่านต้องการพบหารือแต่เขาไม่แน่ใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้หรือไม่สื่ออิหร่านอ้างคำกล่าวของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่ฝ่าฝืนคำสั่งชนทุ่นระเบิดทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุสแต่กองบัญชาการกลางสหรัฐปฏิเสธคำกล่าวอ้างของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามโดยระบุว่าไม่มีเรือลำใดชนทุ่นระเบิดนายสกอตเปเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านระหว่างการประชุมผู้นำด้านการเงินของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู20ชาติหรือ G20 ซึ่งสหรัฐเป็นเจ้าภาพที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาโดยกล่าวว่าพวกเขากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังหากย้อนกลับไปดูสิ่งที่ผู้นำทางการเมืองของอิหร่านพูดในช่วง10วันที่ผ่านมาพวกเขากำลังตกใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศประธานาธิบดีมัสอูดเปเชสกียานของอิหร่านได้พบกับนายกรัฐมนตรีเชบาสชาลีฟของปากีสถานในการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคที่คีร์กีสถานสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าประธานาธิบดีอิหร่านกำลังมองหาทางออกด้วยแนวทางทางการทูตสหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู20ชาติหรือ G20 เพื่อหารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกโดยในช่วงเริ่มการประชุมความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกและแนวทางรับมือความเสี่ยงเหล่านั้นเป็นหัวข้อลำดับต้นๆของการหารือนายสกอตเปเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างการประชุมระยะเวลา2วันที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนานายเปเซนกล่าวว่าเป้าหมายของเราในวันนี้คือการเน้นย้ำสิ่งที่ต้องการสื่อเรื่องการเติบโตโลกกำลังจมอยู่กับหนี้สินทั้งหลังวิกฤตการเงินโลกและหลังโควิดและหนทางเดียวที่เราจะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้คือการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมเสริมว่าเขามั่นใจว่าผู้นำหลายคนตอบรับในเรื่องนี้เป็นอย่างดี
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นประเด็นสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือถึงความกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อที่เชื่อมโยงกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและหารือแนวทางในการรับมือความเสี่ยงดังกล่าวเชื่อกันว่าผู้เข้าประชุมได้หารือถึงความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานสำหรับทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญด้วยรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ก็กำลังจัดการหารือเช่นกันเชื่อกันว่าประเด็นที่หารือรวมถึงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านและความเสี่ยงต่อระบบการเงินจากโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขั้นสูงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่เป็นเกณฑ์อ้างอิงของญี่ปุ่นแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ30ปีนักลงทุนกำลังขายพันธบัตรเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการคลังของญี่ปุ่นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีแต่ระดับร้อยละ 3.0 ในวันอังคารที่1กันยายนบริษัทหลักทรัพย์ Japan Bond Trading ระบุว่านี่เป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2539การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้และการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจะสูงขึ้นกำลังส่งผลให้เกิดแรงขายเพิ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมมีบริการให้คำปรึกษาฟรีแก่ชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมณเมืองฮิกาวะจังหวัดคูมาโมโตะเมืองดังกล่าวประสบแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงสูงสุดถึงระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นทางการจังหวัดและสมาคมระหว่างประเทศของจังหวัดได้ร่วมกันจัดงานให้คำปรึกษาครั้งนี้เป็นครั้งแรกชาวต่างชาติ19คนที่อาศัยอยู่ในเมืองฮิกาวะและเมืองยาสึชิโร่ที่อยู่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นที่ศาลาว่าการเมืองฮิกาวะโดยมีชาวต่างชาติเช่นจากเวียดนามฟิลิปปินส์และเมียนมาเข้าร่วมผู้ร่วมงานสอบถามว่าบ้านหรือหอพักที่เสียหายของพวกเขามีสิทธิ์ได้รับใบรับรองที่ยืนยันขอบเขตความเสียหายจากภัยพิบัติหรือไม่ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนอกจากนี้ยังสอบถามเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลืออื่นๆที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อฟื้นฟูชีวิตได้เจ้าหน้าที่ทางการจังหวัดและผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนระบบราชการได้ตอบคำถามของพวกเขาณวันที่1เมษายนของปีนี้มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในเมืองฮิกาวะจำนวน294คนและณสิ้นเดือนกรกฎาคมมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในเมืองยาสึฮิโร่รวมทั้งสิ้น 4,296 คนคิตาดะซาโอริจากฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของจังหวัดซึ่งเป็นผู้จัดงานกล่าวว่าผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติเป็นสมาชิกของชุมชนในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและว่าต้องการรับฟังปัญหาและความกังวลของพวกเขาโดยตรงและช่วยให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นมีกำหนดจัดงานให้คำปรึกษาฟรีอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่6กันยายนณหอประชุมการศึกษาอูกิในเมืองอูกิจบข่าวที่นี่ NHK World Japan

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 น.ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวัน

เทศยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 คนรวมถึงชาวญี่ปุ่น5คนส่วนอีกฝั่งของพรมแดนสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16คนและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า540คนทหารและตำรวจประมาณ 10,000 นายถูกส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยในเนปาลแต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยดำเนินไปอย่างล่าช้าเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานเสียหายอย่างหนักและขาดแคลนเครื่องจักรหนักที่จำเป็นในการเก็บกวาดซากปรักหักพังปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปในเขตราซูวาและเขตนูวาโกตของเนปาลซึ่งมีผู้คนมากกว่า900คนติดอยู่ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่คาดการว่าจะมีฝนตกเป็นระยะตลอดทั้งสัปดาห์เจ้าหน้าที่เตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำอาจสูงขึ้นและล้นตลิ่งอีกครั้งความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ทั้งสองประเทศโจมตีตอบโต้กันเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1เดือนขณะเดียวกันก็มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นว่าการต่อสู้อาจทวีความรุนแรงขึ้นFox News รายงานเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าจะมีการตอบโต้ต่อการที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนพร้อมประกาศจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐได้อ้างว่าฝ่ายอิหร่านต้องการพบหารือแต่เขาไม่แน่ใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้หรือไม่สื่ออิหร่านอ้างคำกล่าวของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่ฝ่าฝืนคำสั่งชนทุ่นระเบิดทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุสแต่กองบัญชาการกลางสหรัฐปฏิเสธคำกล่าวอ้างของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามโดยระบุว่าไม่มีเรือลำใดชนทุ่นระเบิดนายสกอตเปสเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านระหว่างการประชุมผู้นำด้านการเงินของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู20ชาติหรือ G20 ซึ่งสหรัฐเป็นเจ้าภาพที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาโดยกล่าวว่าพวกเขากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังหากย้อนกลับไปดูสิ่งที่ผู้นำทางการเมืองของอิหร่านพูดในช่วง10วันที่ผ่านมาพวกเขากำลังตกใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศประธานาธิบดีมาสอูดเปเชสกียานของอิหร่านได้พบกับนายกรัฐมนตรีเชบาสชาลีฟของปากีสถานในการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคที่คีกีสถานสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าประธานาธิบดีอิหร่านกำลังมองหาทางออกด้วยแนวทางทางการทูตสหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู20ชาติหรือ G20 เพื่อหารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกโดยในช่วงเริ่มการประชุมความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกและแนวทางรับมือความเสี่ยงเหล่านั้นเป็นหัวข้อลำดับต้นๆของการหารือนายสกอตเปเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างการประชุมระยะเวลา2วันที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนานายเบเซนกล่าวว่าเป้าหมายของเราในวันนี้คือการเน้นย้ำสิ่งที่ต้องการสื่อเรื่องการเติบโตโลกกำลังจมอยู่กับหนี้สินทั้งหลังวิกฤตการเงินโลกและหลังโควิดและหนทางเดียวที่เราจะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้คือการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมเสริมว่าเขามั่นใจว่าผู้นำหลายคนตอบรับในเรื่องนี้เป็นอย่างดีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นประเด็นสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือถึงความกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อที่เชื่อมโยงกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและหารือแนวทางในการรับมือความเสี่ยงดังกล่าวเชื่อกันว่าผู้เข้าประชุมได้หารือถึงความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานสำหรับทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญด้วยรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ก็กำลังจัดการหารือเช่นกันเชื่อกันว่าประเด็นที่หารือรวมถึงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านและความเสี่ยงต่อระบบการเงิน

ินจากโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขั้นสูงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่เป็นเกณฑ์อ้างอิงของญี่ปุ่นแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ30ปีนักลงทุนกำลังขายพันธบัตรเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการคลังของญี่ปุ่นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีแต่ระดับร้อยละ 3.0 ในวันอังคารที่1กันยายนบริษัทหลักทรัพย์ Japan Bond Trading ระบุว่านี่เป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2539การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้และการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจะสูงขึ้นกำลังส่งผลให้เกิดแรงขายเพิ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมมีบริการให้คำปรึกษาฟรีแก่ชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมณเมืองฮิกาวะจังหวัดคุมาโมโตะเมืองดังกล่าวประสบแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงสูงสุดถึงระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นทางการจังหวัดและสมาคมระหว่างประเทศของจังหวัดได้ร่วมกันจัดงานให้คำปรึกษาครั้งนี้เป็นครั้งแรกชาวต่างชาติ19คนที่อาศัยอยู่ในเมืองฮิกาวะและเมืองยาสึชิโร่ที่อยู่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นที่ศาลาว่าการเมืองฮิกาวะโดยมีชาวต่างชาติเช่นจากเวียดนามฟิลิปปินส์และเมียนมาเข้าร่วมผู้ร่วมงานสอบถามว่าบ้านหรือหอพักที่เสียหายของพวกเขามีสิทธิ์ได้รับใบรับรองที่ยืนยันขอบเขตความเสียหายจากภัยพิบัติหรือไม่ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนอกจากนี้ยังสอบถามเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลืออื่นๆที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อฟื้นฟูชีวิตได้เจ้าหน้าที่ทางการจังหวัดและผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนระบบราชการได้ตอบคำถามของพวกเขาณวันที่1เมษายนของปีนี้มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในเมืองฮิกาวะจำนวน294คนและณสิ้นเดือนกรกฎาคมมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในเมืองยาสึฮิโร่รวมทั้งสิ้น 4,296 คนคิตาดะซาโอริจากฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของจังหวัดซึ่งเป็นผู้จัดงานกล่าวว่าผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติเป็นสมาชิกของชุมชนในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและว่าต้องการรับฟังปัญหาและความกังวลของพวกเขาโดยตรงและช่วยให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นมีกำหนดจัดงานให้คำปรึกษาฟรีอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่6กันยายนณหอประชุมการศึกษาอูกิในเมืองอูกิจบข่าวที่นี่ NHK World Japan